0: ดาวเลยร้านจะกายกว่าเนาะนี่ซอสยืดก็ดินแห่จะไปแล้วสิวไก่กับเต้าหวังกัวเนี่ยอาสมเด็จคนออกก็มาต่อฮะตาเวแหวง
1: ป้าแดงนั่งตายน่ารักนี่กู
0: ดาวอมดาวอะไรกำลังกดไก
1: ่สุยักกำลังไก่ไม่หมูว่ามันไก่ไม่หมูไก่นี่กูมากำลังกันจะไปแล้วชิ้นสมัยอารยุกสมัยไงไรนะสันตังกิกาวมาริเตสฮิลักตานันสักกินะบุยสาวบางมาตุวินติง
0: เจ้าเวทยังละมั้ยไหนสมมติได้มั้ยอ่ะบรากังดังโอก็มักสุดอันไงว่าอยู่ในมองกี่ตอน
1: อีตาวาปูลีกี่ใกล้กังไปอยู่ตะกา
0: เฮ้ยอักกว่ายสิรันดีเอสมาตะกันเห็นดูมังบอลเลยนะอีกาวนอนลิติรัลไงกาซาฮอสคนใส
1: ่ลิติรัลนะกาซาฮอส
0: อันนี้มองละบัด
1: ฮ่า